0: 비가 오나 안 오나 묘민투의 동생들은 즐겁습니다. 묘민투의 어머니도 집에서 놀 수만은 없습니다. 100개에 240원. 하루에 담배 300개를 맙니다. 하루 종일 1,000원도 안 되는 돈이지만 먹고 사는 데는 걱정이 없습니다. 이 담배가 아니라 큰아들 덕분이죠.
1: 아이예소จะมาตะอาตุกขาหยอกดาเอมิวตูดอจองตวายซูทะเมออเลมะป่าอูนีเลซาอตวยซูยเลญาณีจามาเบเปี่ยนซาโดตะนะเทอินุมิวนีเอเลมิวนีตุแลอจิเจอะแคแคจ้งบ่อะแคแคจ้งน่ะอะมีเยละจโนมะนีโดบูละตูมะนีโดบ่อะจะเราตูจองถွယ်เมละ อเมรันเสบูเรอันตีอะหลอเสลิมมองหิงหาวล่ะอเมตันไล่เปียวอะเดตะตีวลีอะนามองโลตูอะอเมรันนาวตาเสจีตะเตตูอะจินเอตูဖြတ်ตั้วเนาะอันตีรอตีเดอเนรันไล่จีอะบ่อันตีอะนาวนี่จีมิรอเอเสลิอะตันจานานาตีเดแม่ตูอะหลออเนรันเอ็งอะดิมุหล่นจีอะบ่
0: 한때 그들도 호수로 나갔던 적이 있습니다. 아무리 달려도 끝없이 무리였던 그 세상은 이제 아들들의 세상입니다. 보트를

อันนี้ตาเล่หูงาพมาตัวเลยสิอีมามิตาสิเนี่ยอ่ะตุ๊ดูชินเลยสิตัวจ้าเลยบอกเลยจังหวะมาก็รู้ที่ดูชินเลยสิสกาดีเว้นเจ้าจ้าบอกแล้วพี่เราอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้มาเนี่ยอ่ะจะมาเนี่ยเราเสียชอบอากูอยากอีมาเต้าหูยืนนี่จ้าตอนนี้เนี่ยสกาดีเจ้าบอกเนี่ยเอฟเจ้าชินชินนี่จ้าเลยบอก